0: มันกะกิดกะกะกะ
1: ตายอะตอมัน
0: กูละกะกิดกะตันดะกะตะกุสกะนะวะกัน
1: อะตอมัน
2: เป็นเป็นกะกะตุกะ
1: กะมาลันกะมา
2: เล่นปะนะกะกินังอาวัยนี่ละวุละมะชลามุยะชนะ
3: Mali ka yung sila sa mga mag-away, baby. Isan kita gani, hindi bala?
2: Pero hindi kita mo.
1: Sige, sige.
2: Dapat istorya nila kung tani. Kung tani ginapaminsar man nila, na nagalumo na sila din.
3: Pasensya nila nga na yan. Ay, pabalik lang. Kay istorya hon ko sila, boss. Istorya hon ko sila, babe.